0: ยังงั้นนายสนังอําที่เดเมืองหมดล่ะหรืออืมสิกินมากแก่ที่เมืองหมดสายอยู่กันนายมาอํารถเมืองกีลารักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี่แกเป็นแรบเมืองเปรียงตัดติอุปงกาตับละโอเคปุ้ยอ้าวตุกันหงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยยังเรียบทางรักกันอีบีมาสังเดมคนลามสัจเจตครัยตะม้อยตะใครย
1: Elo.